สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้ท่านอยู่ที่ลังควี FM 104.8 MHz สำหรับทุกท่านโดยเฉพาะ